0: ทำให้เหนื่อยล้าต้องกลับไปเลยพยายามเรียนภาษาเวียดนามอะไรทั้งนั้นไม่รู้จริงๆก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคน
1: คุยใช่ไหม